music. I would run.

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: Month Forward Extra

0: Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
1: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Mun Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: ผิวหย่อนคล้อย
4: มาหาหมอซีน
3: แก้มห้อยหน้าบาน
4: มาหาหมอซีนสิ
3: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
4: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
3: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
4: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
3: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุรถเมย์ชนรถไฟมักกะสันจนมีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ32รายพร้อมสั่งเร่งช่วยเหลือและสอบหาสาเหตุย้ำต้องไม่เกิดเหตุซ้ำสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถไฟขนส่งสินค้าบริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวานนี้โดยมีหน่วยงานด้านคมนาคมตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานสถานการณ์การนี้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมหารือกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขตราชเทวีซึ่งเป็นจุดรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บรายงานเบื้องต้นระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและมีผู้บาดเจ็บ32รายนอกจากนี้รถยนต์ได้รับความเสียหาย5คันและรถจักรยานยนต์เสียหายอีก5คันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมกำชับหน่วยงานให้ดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเพื่อส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยเร็วที่สุดพร้อมระบุว่าต้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้โดยเฉพาะประเด็นเหตุใดจึงมีรถโดยสารจอดคร่อมรางรถไฟและทำไมจึงไม่มีการแจ้งเตือนทั้งที่บริเวณดังกล่าวมีจุดตัดทางรถไฟหลายแห่งและมีการจราจรหนาแน่นตลอดวันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังตั้งข้อสังเกตจากภาพกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุว่าเหตุใดขบวนรถไฟไม่มีการชะลอความเร็วขณะเข้าสู่จุดเกิดเหตุซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปขณะที่ทางด้าน Facebook กรุงเทพมหานครได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่าประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สงสัยว่าญาติหรือบุคคลใกล้ชิดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ชนรถโดยสารประจำทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0639187654 0813360935 0812581960หรือทาง LINE OASIRATV สำนักงานเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแรงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
7: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
2: ไม่ได้ไม่ได
3: ้ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหร
2: อเฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
3: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด
1: AI ก็คือ AI

0: มคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Mumford Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ลิกมาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยครั้งที่3ผนึกเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศกระจายสินค้าประหยัดครบ878อำเภอลดค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่องขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเชลซี1ประตูต่อ0ผงาดคว้าแชมป์ FA คัพสมัยล่าสุดไปครองและเป็นแชมป์ที่2ของปีนี้ต่อจากคาราบาวครับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าจำเป็นของประชาชนรองโฆษกรัฐบาลระบุว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า 5.77 ล้านบาทและเมื่อรวมทั้ง3ครั้งโครงการสร้างมูลค่าการจับจ่ายรวมกว่า 86.96 ล้านบาทลดภาระประชาชนรวมกว่า 19.44 ล้านบาทสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่น้ำมันพืชไข่ไก่ข้าวสารและผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมถึงสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชนหลากหลายประเภทพร้อมกันนี้รองโฆษกรัฐบาลย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตเข้มแข็งและยั่งยืนด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเชลซี1ประตูต่อ0ผงาดคว้าแชมป์ FA คัพสมัยล่าสุดไปครองและเป็นแชมป์ที่2ของปีนี้ต่อจากคาราบาวครับการแข่งขันฟุตบอล FA คัพอังกฤษรอบชิงชนะเลิศที่สนามเบมรีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเชลซีไปได้1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ FA คัพประจำฤดูกาลนี้ไปครองโดยเกมนัดชิงชนะเลิศทั้ง2ทีมเปิดเกมอย่างรัดกุมในครึ่งแรกทำให้ยังไม่มีฝ่ายใดทำประตูได้เสมอกันอยู่0ประตูต่อ0เข้าสู่ครึ่งเวลาหลังเกมยังคงสูสีจนกระทั่งนาทีที่72แมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ประตูชัยจากจังหวะที่เออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์เปิดบอลจากกราบขวาเข้ากลางและเป็นอองตวนเซเมนโยตวัดยิงไขว้หลังส่งบอลเสียบตะข่ายอย่างสวยงามช่วยให้ทีมขึ้นนำ1ประตูต่อ0หลังเสียประตูเชลซีพยายามเปิดเกมบุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูคืนแต่ไม่สามารถเจาะแนวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สำเร็จจบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนชนะเชลซี1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ FA คัพฤดูกาลนี้ไปครองและเป็นแชมป์รายการที่2ของสโมสรในฤดูกาลนี้ต่อจากแชมป์คาราบาวครับปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
9: กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนรู้เท่าทันภัยไซเบอร์พร้อมย้ำรหัส OTP คือรหัสลับส่วนตัวห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นโดยมิจฉาชีพมักแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐธนาคารหรือบริษัทขนส่งโทรหรือส่งข้อความหลอกให้เหยื่อบอกรหัส OTP หากคนร้ายได้รหัสไปอาจนำไปรีเซ็ตรหัสผ่านธนาคารเพิ่มอุปกรณ์เข้าโมบายแบงกิ้งสมัครสินเชื่อออนไลน์หรือทำธุรกรรมแทนเจ้าของบัญชีได้ทันทีทั้งนี้หากได้รับสายหรือข้อความต้องสงสัยอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกดวางสายทันทีและติดต่อหน่วยงานโดยตรงเพื่อยืนยันข้อมูลและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้ สียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: Tree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม่

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
1: เสพเสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหัดรส

0: อุ้ยผัด
1: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น. 0 น. 0 วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมลาออกจากตำแหน่งก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง28พฤษภาคมนี้พร้อมเปิดตัวทีมงานชิงเก้าอี้สมัยหน้าด้านทางการไต้หวันเน้นย้ำเกาะไต้หวันไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของจีนหลังผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ช่วยคนเก

นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการแต่ได้จัดเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยและพร้อมดำเนินการลาออกจากตำแหน่งในช่วงวันที่18ถึง19พฤษภาคมนี้และในวันที่28พฤษภาคมจะเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งพร้อมเปิดตัวทีมงานรวมถึงประกาศนโยบายสำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในอนาคตสำหรับประเด็นการทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จากพรรคการเมืองต่างๆนายชัชชาติกล่าวว่าไม่มีความกังวลเนื่องจากทุกพรรคต่างส่งบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันอย่างไรก็ตามการทำงานของสก.ชุดใหม่จะขึ้นอยู่กับแนวทางและบทบาทของแต่ละบุคคลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจและการตรวจสอบการทำงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของกรุงเทพมหานครต่อไปด้านทางการไต้หวันเน้นย้ำเกาะไต้หวันไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของจีนหลังผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันวันนี้ที่ระบุว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและเป็นเอกราชรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธะกรณีด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อไต้หวันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันเพราะไม่ต้องการให้มีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการนำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือทะเลเรือในราชนาวีได้เรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองและ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: แม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.

Forward Extra. We play all the hits. There's been some change.

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพ้กับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: แบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

สียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com ลานานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ก่อนนะครับงานจากเดวิดเกรต้าฟีเจอริ่งกับเท็ดดี้สวิมส์นะครับที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88สวัสดีกันวันอาทิตย์ด้วยนะครับในช่วงของล้านนานาวีคอนเน็กต์นะครับกับผมเจภัสวัตครับแน่นอนว่าเราก้าวเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการมาแล้วนะครับ2วันด้วยกันนะฮะแต่ว่าทางเชียงใหม่เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนก่อนหน้านะสำหรับ25อำเภอนะครับรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักด้วยนะครับในระหว่างวันที่14ถึง18เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องให้ชาวเชียงใหม่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับอาจจะมีการเก็บของขึ้นที่สูงบ้างแล้วก็ดูแลในเรื่องสิ่งปลูกสร้างต่างๆด้วยนะฮะก็หน้าฝนจะมาถึงเราแล้วนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนนะครับ

0: เดี๋ยวคุณฟังเพลงกันต่อด้วยนะครับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงวันหยุดนี้เพลงเพราะมากๆเพลงดีมากๆจริงๆนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงเหล่านี้รออยู่ Yeah my mama she told me don't worry about your size Megan Trainor นะครับกับ All About That Bass ครับ I don't need a camera to capture this momentEd Sheeran กับ Camera รวมถึง Swim จาก BTS ด้วยนะฮะเจ๊กลับมาเจอคุณใหม่วันพรุ่งนี้ทั้งช่วงกลางวันและตอนเย็นด้วยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: ล้านานาวี Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Run Forward Extra.

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรม

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกระทรวงคมนาคมเร่งสอบเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนรถเมล์สาย206แยกอโศกเสียชีวิต8รายเจ็บ32รายนายกรัฐมนตรีสั่งดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่พร้อมเอาผิดผู้เกี่ยวข้องขณะที่ขสมกเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งติดตามสถานการณ์ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณแยกอโศกที่มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีกำชับทุกโรงพยาบาลให้ดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดระบุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นความผิดพลาดต้องหาผู้กระทำความผิดและจากนี้ไปต้องบังคับใช้กฎหมายให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนขณะที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บพยานหลักฐานต่างๆไปแล้วก่อนอนุญาตให้เคลื่อนย้ายรถบัสได้ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เนื่องจากมีรถขวางทางรถไฟเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเอาไม้กั้นถนนลงได้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและจากนี้จะสอบสวนพนักงานขับรถและถอดเทปกล่องบันทึกความเร็วของการเดินรถซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นขณะที่นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมก.กล่าวว่าขสมก.ได้ทำประกันกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยและมีพรบ.คุ้มครองบุคคลภายนอกมูลค่าการเยียวยาสำหรับผู้เสียชีวิตเบื้องต้น 1,500,000 บาทผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือส่วนแรก 80,000 บาทมีกรอบวงเงินเพิ่มเติมไม่เกิน 500,000 บาทโดยจะเร่งรัดเยียวยาผู้ประสบภัยทุกคนให้เร็วที่สุดสำหรับญาติของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถเมล์สาย206และยังไม่กลับบ้านหรือไม่สามารถติดต่อได้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งว่าขอให้ญาติแจ้งข้อมูลญาติที่สูญหายกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0639187654เพื่อเป็นข้อมูลผู้ประสบภัยเนื่องจากร่างผู้เสียชีวิตบางส่วนถูกเพลิงไหม้จนไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ต่อกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: โปรแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ M-Flow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ M-Flow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fund Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053-248-248
2: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกกต.กรุงเทพมหานครเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่ภายใน60วันหลังมีกระแสข่าวผู้ว่าชัดชาติยื่นลาออกเปิดรับสมัคร28พฤษภาคมเลือกตั้ง28มิถุนายนพร้อมใช้งบกว่า294ล้านบาทและยืนยันบัตรเลือกตั้งไม่มี QR code สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
4: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยกรณีข่าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเมื่อมีการลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วจะมีผลนับถัดจากวันที่ลาออกและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน60วันโดยในระหว่างนี้ปลัดกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปด้วยซึ่งในห้วงระยะเวลาอยู่ใกล้เคียงในช่วงครบวาระ20พฤษภาคมฉะนั้นเมื่อเสนอมาให้ความเห็นชอบผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งคราวเดียวกันสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ยืนยันว่ามีผู้ตรวจการเลือกตั้งแน่นอนและในส่วนของโครงสร้างการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.จะมีผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครในฐานะผู้กำกับการเลือกตั้งและจะมีคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอีก5คนโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครรวมถึงมีอนุกรรมการในแต่ละเขต50เขตเลือกตั้งส่วนการรับสมัครกำหนดไว้ในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69สถานที่คืออาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงและจะมีการซักซ้อมการรับสมัครในวันที่27พฤษภาคม69การจับฉลากรอบนี้จะจับฉลากพร้อมกันทั้ง51จุดการจัดส่งบัตรจะมีการส่งในวันที่18มิถุนายนโดยไปรษณีย์ไทยจะมีรถตำรวจนำและจัดเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายน2569พร้อมยืนยันว่ารูปแบบบัตรเลือกตั้งรอบนี้จะไม่มี QR code แน่นอนเพราะระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นใช้การประทับตราแบบตีตรายางตามระเบียบต่อกันที่กรุงเทพมหานครประกาศประชาสัมพันธ์เปิดช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สงสัยว่าญาติหรือบุคคลใกล้ชิดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางและรถยนต์หลายคันบริเวณใกล้เคียงแอร์พอร์ตเรียวลิงก์มักกะสันโทรศัพท์06-3918-7654 08-1336-0935 0812581960 0813360935หรือ LINE OASIRATV ปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับถ้าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา20นาฬิกาที่ระดับ3เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา13นาฬิกา16นาทีที่ระดับ38เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา19นาฬิกา2นาทีที่ระดับ3เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา11นาฬิกา55นาทีที่ระดับ8เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา41นาทีที่ระดับ3เมตร53เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา17นาฬิกา4นาทีที่ระดับ79เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: just like this.
1: This is Mum Forward Extra 88.

0: And we'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดจันทร์แสงสีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้างอุโบสถสำหรับประกอบสังฆกรรมและเผยแพร่พระธรรมคำสอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: ดาชิ
1: ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีณวัดจันทร์แสงสีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้างอุโบสถสำหรับประกอบสังฆกรรมและเผยแพร่พระธรรมคำสอนโดยยอดเงินรวมที่ถวายเป็นเงินจำนวน 1,166,044 บาทติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
2: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดจันทร์แสงสีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีโดยมีคุณอริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือกำลังพลและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยเวลา10 นาฬิกาตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีณอุโบสถวัดจันทร์แสงสีผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางถึงบริเวณพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประธานสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ผู้บัญชาการฐานเรือกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่าผู้บัญชาการฐานเรือและผู้บังคับบัญชาประเคนเครื่องไทยธรรมประเคนพานจตุปัจจัยบำรุงวัดประเคนสลากพัดพระสงฆ์อนุโมทนาผู้บัญชาการฐานเรือกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ผู้บัญชาการฐานเรือกราบลาพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีผู้บัญชาการฐานเรือในครั้งนี้เพื่อสัปปายสถานโดยเฉพาะการสร้างอุโบสถสำหรับประกอบสังฆกรรมและเผยแพร่พระธรรมคำสอนโดยยอดเงินรวมที่ถวายเป็นเงินจำนวน 1,166,044 บาท
3: กระผมพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในนามผู้บริจาคขอกราบถวายจตุปัจจัยจำนวนนี้แด่พระคุณเจ้าเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางวัดต่อไป
2: ท่านนี้วัดจันทร์แสงสีตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเดิมชื่อวัดเขาอีชอเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายจดทะเบียนตั้งวัดเมื่อวันที่24 มกราคม 2518และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่2 กันยายน 2518เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจและประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ปัจจุบันมีพระครูภาวนาจันทโรภาสเป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทร.4จันทบุรีรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมยืนยันว่านมทุกชนิดที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากอย.มีคุณภาพและปลอดภัยไม่พบสารตกค้างเช่นยาปฏิชีวนะฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยมีหลากหลายประเภทตั้งแต่นมโคสด 100% ไปจนถึงนมปรุงแต่งและนมคืนรูปซึ่งบางชนิดอาจมีการเสริมสารอาหารเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพอย.ขอแนะนำผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อนมควรตรวจสอบฉลากให้ละเอียดตรวจเลขอย.ส่วนประกอบชื่อผู้ผลิตวันหมดอายุรวมถึงดูฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อให้มั่นใจว่าเลือกนมที่ดีต่อสุขภาพและเหมาะสมกับตนเองทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: Health ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: นี้เป็นเวลา 16:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐบาลเดินหน้ารับฟังเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมดันข้อเสนอเศรษฐกิจเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและ AI พร้อมตั้งคณะกรรมการติดตามผลหวังสร้างงานเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เคลื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10อุตสาหกรรมสำคัญเข้าร่วมทั้งภาคธนาคารโรงแรมท่องเที่ยวก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พลังงานปิโตรเลียมเกษตรค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญของภาคเอกชนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนและผลักดันให้เกิดแผนการปฏิบัติหรือ Action Plan ที่สามารถดำเนินการได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าจากข้อเสนอจากภาคเอกชนในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องธุรกิจแต่เชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายด้านโดยเฉพาะการผลักดันเศรษฐกิจใหม่เช่นอุตสาหกรรมดิจิทัลพลังงานสะอาดเทคโนโลยีขั้นสูงและ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานเพิ่มรายได้และเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่รวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถแข่งขันได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอรัฐบาลเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดต้นทุนทั้งระบบทำให้ค่าไฟมีเสถียรภาพเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้ในระยะยาวและอีกประเด็นสำคัญคือการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้าประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างโอกาสในการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับทราบปัญหาของผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะรายย่อยที่ยังไม่ได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือและแหล่งทุนด้านการเงินทำให้เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถอยู่รอดและรักษาการจ้างงานได้อย่างยั่งยืนนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนหรือกรอพร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกมาตรการและจะมีการประเมินผลงานร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดูที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:28 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:52 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:49 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:51 น. และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อย
3: Aww.
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์ @winclinicการเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
4: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
4: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
0: Run Forward Extra We play all the hits

0: We'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug In Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์กิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์กิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์กิเทค
2: ผิวหย่อนคล้อยมาหาหมอซีนแก้มห้อยหน้าบาน
3: มาหาหมอซีนสิ
2: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
3: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
2: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
4: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ยนี้เป็นเวลา 17:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับแพทย์นิติเวชเร่งตรวจ DNA ยืนยันเหยื่อรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกคาดแจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ภายในวันที่19 พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9 ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3 หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงว่าขณะนี้กระบวนการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตและการตรวจอัตลักษณ์บุคคลสิ้นสุดแล้วเหลือเพียงรอผลการตรวจ DNA และการเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8 รายถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถระบุตัวตนด้วยสายตาได้ขณะที่ลายนิ้วมือและสภาพฟันบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนทำให้ต้องอาศัยการตรวจ DNA เป็นหลักในการยืนยันตัวตนบุคคลนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนมนุษย์อีก3 ชิ้นส่วนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้เสียชีวิตทั้ง8 รายหรือไม่โดยคาดการว่าจะทราบผลการตรวจ DNA ภายในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันญาติของผู้สูญเสียได้ทยอยเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว4 ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าหากญาติเข้ามาให้ข้อมูลและตัวอย่างครบถ้วนจะช่วยให้สามารถยืนยันตัวตนบุคคลได้รวดเร็วขึ้นทางนี้คาดการว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการแก่ญาติได้ภายในวันอังคารที่19 พฤษภาคม 2569ก่อนส่งผลให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรมักกะสันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและมอบร่างให้กับครอบครัวเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด33 รายที่เข้ารับการรักษาพยาบาลกลับบ้านได้แล้ว15 รายเหลืออยู่ในโรงพยาบาล18 รายโดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรเวศ3 รายคามิลเลียน8 รายพญาไท1 รายราชวิถี1 รายพระมงกุฎ1 รายจุฬาลงกรณ์1 รายรามาธิบดี2 รายและโรงพยาบาลรวมใจรักอีก1 รายปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้เป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงพิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตสัตหีบพัทยาระยองและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้ เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังตอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: สนับสนุนการเที่ยวเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bakaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ภาพรุนแรงเหตุรถไฟชนรถเมย์มักกะสันหวั่นกระทบจิตใจญาติและผู้ประสบเหตุพร้อมเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ดูแลผู้ได้รับผลกระทบตลอด24ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon ซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางขอสอมกชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้จะมีเจตนาแจ้งข่าวหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าพร้อมระบุว่าภาพความรุนแรงอาจก่อให้เกิดบาดแผลทางใจซ้ำกระตุ้นความเครียดความเศร้าความบาดกลัวและความสะเทือนใจในกลุ่มผู้ประสบเหตุญาติเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมผ่านออนไลน์อีกทั้งการเผยแพร่ภาพที่เห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังอาจกระทบสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุได้รัฐบาลจึงขอให้ใช้วิจารณญาณก่อนโพสต์หรือแชร์ข้อมูลหากจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่เบลอข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่จำเป็นและควรส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางช่วยเหลือฉุกเฉินการบริจาคเลือดหรือข้อมูลความปลอดภัยขณะเดียวกันหากประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อขอรับคำปรึกษาและดูแลอย่างเหมาะสมปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยสถิติภัยไซเบอร์ที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดพบว่าอันดับ1คือหลอกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์2หลอกโอนเงินเพื่อทำงาน3หลอกโอนเงินเพื่อรับรางวัล4หลอกลงทุนออนไลน์และ5แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความรอบคอบก่อนซื้อสินค้าออนไลน์อย่าโอนเงินก่อนตรวจสอบอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงและควรปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

music.

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

และเพลงนี้จากเคที่เพอร์รี่นะครับ The One That Got Away นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับหลังจากที่ฟังข่าวกันไปครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงกันละกันนะครับช่วงนี้มีงานอยู่ที่เชียงใหม่เนาะเป็นงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาร่วมสัมผัสกับประเพณีของเชียงใหม่กันกับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลนะครับที่วัดเจดีย์หลวงนั่นเองนะครับโดยจะจัดขึ้นในวันนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคมนะฮะเริ่มเปิดงานตั้งแต่13เนาะก็จะไปจบวันที่19พฤษภาคมนะครับวันนี้ถ้าใครอยากจะออกไปก็ยังทันนะครับหรือวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ก็ยังได้อยู่นะจ๊ะส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงไปด้วยในระหว่างที่กำลังออกเดินทางแล้วก็อยู่ที่ Man Forward Extra ของเราได้เลยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงที่คุณอยากฟังแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward กันละกันอ่ะช่วงนี้ผมมีเพลงจาก American Girls นะครับของ Harry Styles ให้ได้ฟังกันในช่วงนี้แล้วก็มีเพลงดีๆอีกเพียบเลยที่คุณขอเข้ามานะครับต่อเนื่องกัน

และเพลงนี้คือเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้แล้วนะครับปิดท้ายในช่วงคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นั่นเองครับเดี๋ยวฟังข่าวจากต้นชั่วโมงเนาะ 20:00 นแป๊บนึงแล้วก็กลับมาอยู่กันต่อนะครับเพลงที่คุณจับจองเอาไว้เดี๋ยวได้ฟังชั่วโมงหน้าเพลงนี้ครับ Touch นะฮะจาก Cat's Eye แล้วก็มีเพลงของลิซ่าที่คุณถามถึงด้วยนะ Moonlit Floor

0: 6 degree of separation นะฮะจาก The Script เพิ่มเติมรายชื่อเพลงที่ Line at Man Forward นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาได้เลยนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra 80

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีประชาชนจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้นายธนพัฒน์ ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบและทรงศีลโดยประธานสงฆ์ถวายศีลต่อมานายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองและทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาของพระสงฆ์และเสียงคล้องชัยสังแตรและดุริยางภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาพร้อมทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีอุปการะคุณในการก่อสร้างพระอุโบสถและพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งนรีเวชแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมถึงประชาชนในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนอย่างหาที่สุดมิได
1: ้แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่17ถึง22พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มมีกำลังแรงขึ้นกำลังแรงหลังจากนั้นประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับในช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่น คลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหลังจากนั้นคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

และกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายกับผมดีเจโบแล้วคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นั่นเองนะครับมีเพลงที่ติดค้างไว้ฟังนะครับมีคนถามถึงเพลง Home ของชาลีพุทธเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้แน่นอนเลยนะครับส่วนเพลงอื่นๆก็ส่งเข้ามาได้เลยนะช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ทันในช่วงผมตอน 20:30 เดี๋ยวผมวางเพลงต่อเนื่องให้เลยก็แล้วกันเพราะว่า

0: ความสุขผ่านพ้นไปรวดเร็วอยู่เสมอเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องบายบายคุณผู้ฟังแล้วสินะฮะเอาเป็นว่าขอมีความสุขทุกท่านกันละกันนะครับฟังเพลงสากลดีๆฟังเพลงสากลเพราะๆที่มัน Forward Extra ของเราได้ทาง FM ที่ FM 88นะครับเชียงใหม่แล้วก็ถ้าจะฟังออนไลน์อันนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคุณอยู่ในส่วนไหนของโลกใบนี้คุณก็สามารถฟังได้เข้ามาที่ live.manforwardextra.com นะครับฟังเสียงชัดสุดแบบ Ultra Clear Audio เลยทีเดียวใครไม่เคยลองฟังลองเข้าไปฟังดูนะฮะแล้วคุณจะติดใจได้ว่าเปิดทั้งวันได้เลยนะครับหมดเวลาของดีเจโบแล้วไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

Weather hits. Stay fresh. Mumford Extra.

0: Run Forward Extra Smart Money เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ Man Forward Extra Smart Money
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์@ mun2010หรือโทร

0: ับเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมสารครับกรมนภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือสื่อและผู้ใช้สื่อออนไลน์ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข่าวสารยึดหลักข้อเท็จจริงความถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon ซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ให้ใช้ความรอบคอบในการนำเสนอข่าวพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการก่อนเผยแพร่เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมสืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลข่าวสารบางส่วนโดยอ้างอิงว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งที่ภาพและเนื้อหาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและไม่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยงานแต่อย่างใดทั้งนี้การนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านอาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นในพื้นที่รวมถึงอาจถูกนำไปขยายผลจนสร้างความสับสนในสังคมในวงกว้างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจึงขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์โปรดใช้ความรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการก่อนนำเสนอข่าวโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมกันรับผิดชอบต่อการสื่อสารสาธารณะโดยยึดหลักข้อเท็จจริงความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กเป็นทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและ ุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร095 678 9494
3: Run Forward Extra. We play all the hits. There's been some

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: แม่ปิ่ง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: าณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับปอพอแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงวันนี้ถึง24พฤษภาคม2569ด้านแอนโทนีฮัตสันประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์พบคูเวตและจีนเดือนหน้าเปิดโอกาสดาวรุ่งพักตัวหลักทลัททีวีถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้ง2นัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดาชี
1: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกอปภก.ได้ติดตามสภาวะระดับน้ำประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือได้มีการประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างวันที่17ถึง24พฤษภาคม2569โดยช่วงเวลาประมาณ 19:00 นถึง 0:30 นจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.80 ถึง 1.90 จากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าระดับน้ำวิกฤตประมาณ 0.10 ถึง 0.20 เมตรอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแนวปันหลอโดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอมนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอและจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีพระประแดงและอำเภอบางบ่อรวมทั้งกรุงเทพมหานครกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและเตรียมป้องกันรับมือสถานการณ์ภายในช่วงดังกล่าวปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทยดิสเตอร์อันเลิร์ตและสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปปิดท้ายข่าววันนี้กันที่แอนโทนีฮัดสันประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์พบคูเวตและจีนเดือนหน้าเปิดโอกาสดาวรุ่งพักตัวหลักทรัฐทีวีถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้ง2นัดแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดลุยอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนพบคูเวตและจีนโดยย้ำว่าเป็นการหมุนเวียนนักเตะเพื่อให้ตัวหลักได้พักหลังจบฤดูกาลพร้อมเปิดโอกาสดาวรุ่งพิสูจน์ตัวเองฮัดสันระบุว่าการเลือกตัวครั้งนี้พิจารณาจากสภาพร่างกายและอาการบาดเจ็บรวมถึงต้องการเพิ่มทางเลือกในระยะยาวเป้าหมายของทั้ง2นัดอุ่นเครื่องฮัดสันระบุว่าจะมุ่งเน้นเกมรุกกับคูเวตเป็นหลักโดยต้องการเห็นความดุดันและความกระหายในการเล่นเกมรุกก่อนจะวางแผนแตกต่างในเกมพบกับจีนพร้อมย้ำว่าต้องการให้ทีมมีความเข้มข้นและเล่นเป็นระบบมากที่สุดทางนี้นักเตะทั้งหมดจะรายงานตัววันที่30พฤษภาคม2569และจะลงฝึกซ้อมที่ BG Training Center ก่อนลงแข่งขันนัดแรกพบคูเวตวันที่5มิถุนายน2569ที่ปทุมธานีสเตเดียมและพบจีนวันที่9มิถุนายน2569โดยทั้ง2นัดจะถ่ายทอดสดการแข่งขันให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมทางไทยรัฐทีวีช่อง32และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

เตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแลนด์ช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์คช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร 053-248-248 กด 5 แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนร่วมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุก

0: ำกลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นไออาร์คิเทค Facebook กลิ่นไออาร์คิเทค
1: ก้าวแรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
2: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.

0: ลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยเฮ้ยสิ้นเดือนกินฟรีเว้ย
1: เฮ้ยเฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๊งหรอวะ
0: อุ้ยไม่เจ๊งหรอก
1: เฮียบรรจง
0: คิด
1: บรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
0: เฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
1: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ิร์ชบราเธอร์คลินิกเชียงใหม
1: ่ศาลาลางด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายทีฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ใครยิงไม่รู้ไม่รู
3: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com
2: Let's listen to the music, relax and have fun.
1: Woohoo! Mum Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.comMum Ford Extra. Music non-stop. On weekends.

0: ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไป

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยังยัง

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Mum Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @win clinic
2: เซฟเสน่ห์ล้านนาแต่ได้เงินอุ้ยผ่านแล้วตัวจะฮัตรถ

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ิกมาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: เฮ
4: ้ยไม่รู้
5: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาท
1: เปิดเทอมนี้ต้องมี iPhone เครื่องใหม่
2: รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพัน
1: ดาวเริ่มแค่ 4,990
2: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัด
1: เซลฟี่ก็เป๊ะ
2: เก็บครบทุกรายละเอียด
1: รายเดือนเริ่มแค่990เท่านั้น
0: ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆคุ้มได้ยาวๆครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
4: ้อ๋อเนี่ย